ใจไอเดนไงบ่อยกวยบุลิไปแม่ยาไปยอหอสิญติลิเมลินาลิติมบังชามมันวายายฟันยายายเรกบากรมดูเฮลเมจาลดูเฮเดไอเบนนะปะยอติงเจนใจฟิอาโซว้าว